ัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องกืนเข้าบอกของคอ